ในวัวแมวนะวัวใบชิกมานุมันก็เสด็จจะเกิดนี่แต่วันบังนับวัวกุฎยาลมองรักเราแต่วันเทียนลูกมาบอกกันกูระแต่จำมันก็เสด็จเนี่ยเสด็จนามุฮัมมัดยามุยาลละเทียนดาวมุลไม่ดูเลยที่วันที่วิ่งดูเลยที่ไอ้สหายแต่นักยังไม่เป็นเรื่องของจังหวะสโลว์มันคืออิสต์วาห์ซีรีส์นั้นชาอิบอัลฮิสซามแล้วนี่คือชาอิบที่เป็นประกอบตั้งมันได้ยินถึงมุฮัมมัดแล้วมันอยู่จังหวะอิสต์วาห์จากคุรานชาอิบนักมันเอาอะไรฟิดวะสวยบุสวยบุนี่คืออะไรล่ะยังไงที่อะไรล่ะบุญขันที่นี่มอดตั้งเดวานักยังไงที่อะไรล่ะมูซาจามานุนี่คนที่ทำกรรมนี่ขโมยคนงานสุขนี่สวยบุยบริยาการนั้นนี่ยันที่อัลลอฮ์มูมุมักจียันที่ยบริฟักนั้นนั้นวันที่ยันที่อัลลอฮ์ชายกุมุกเลกะนี่อัควักนั้นนี่ยันที่อัลลอฮ์มูอามุนนะดิมีอัคยูมันกิจรฟักวันชายกุบินยุบกะวักตานีมุมอามุนนะลัตัลกมัติดิมีอัตคิลิอิสวาบินwala lolu nak xeyna dañu ñu jaxal waye yalla mi nga xamanteni tanku wul ci jamono lolu jaxal lu ko tay kentanam ay kentanam bari ñu min ikhtalafa ulama fi nasab shu'aib fa qala ahlu at-tawrat huwa shu'aib ibn safwan ibn aifan ibn nabi ibn madina ibn ibrahim alayhi salam وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدين ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط مريد المخيم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي التوريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام wax na ñu ni shaib ku ñuy wax safwan moko jur safwan ku ñuy wax aifa moko jur aifa ku ñuy wax nabit moko jur nabit ku ñuy wax madiana ko jur madiana nak ibrahim alayhi salam moko jur kon nitay ngeen gis ne yonentu bu mu jël sama toppe askanam dama dem ba téere ji ci suñu maam ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana baayu yonent yi kon ndekkee shaib ibrahim maamam la woon loolu la ñu fekk ci téere boobu ñuy wax tawret wala ci xif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye suriyaan bi ñuy wax mohammad ibnu ishaq nee na shaib ku ñuy wax mikail moo ko jur mikail yasjur moo ko jur yasjur madiana moo ko jur madiana ibrahima moo ko jur mene shaib nee na turam ci yangu suriyaaniya ñu ngi koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon mikail mikail mii nag wax nañ na loot moo ko jur te loot moo itam yonent la bu nga xamante ni moom lañu yenn woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tànk
l'albor, chi m'hanna bibina l'air, l'antra boha mentini de l'uqo yenni won, chi boha mentini, ap ngor jikhen de fasi won chino. L'opnoni, modi, mamu, shahibu batay naf shahibu, l'opnoni jur, yoye. Mi shahibu sil maha l'on. Wow. Dikalanti amun niki kusil maha. Mi shahibu sil maha l'on. Dini naf budan lo ti al-Quran. Chini yalla matre iswaram. Dini jis al mitun diwa hakmam. Mian ko inna la nalaka fene abarifa. Mian ko yangi wakh. Dishina sabab. Tanakulo ludur sil maha budaya di kisunyubir. Kalau dah wanita, saya pun sembahkan.

ชอบจะขายแล้วก็เลยว่าปิดต้องยังไงจะขายปิดเป็นยังไงเป็นปกติตรงไหนเราต้องทิ้งไว้คนดำในวันตุลาการเดือนนี้เราต้องเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในวันตุลาการตรงนั้นจะต้องเชื่อและที่จะเป็นที่ต้องทำตามตรงนั้นคือความแข็งแกร่งของวันทั้งหลายดูไปดูนะที่จะมีไม่ใช่จะต้องเป็นแบบนั้นตรงนี้